ใจมันดับบัตังกระใบสิติยำเป้าปอมันนะนักก็อปอนิงเอตบารุกะงามบีกามีดัวรินเดียงละบุงอุติดิงอตึงสกิตกิปังกัสปอลาสิยับสาริ